ปฏิวัติอาเมวาสัมอภิเขา ตุยปังกถาโถหุอังันพลันสุนอังโกกลันพิมงกยัวอามัญญ์จิมนุษย์